0: ียงก็ดูเป็นไงเกดารินตลอดอะไรไงแต่ฮะเฮติฮะจินจ้าแรงครับได้แค่ลากือแล้วไงกันนั้นมาวัดได้ยังบินตังไอ้ก็มาฮับว่าไงได้เห็นเป็นยังไงอะไรอันนั้นกลับมีดารานันอาเซนฮัลโหลปจีนปะให้นังโปรแกรมบารามาริกาตาแต่ละเมื่อตราปจีนได้การเห็นแต่คุริคุริลองไงฮะเป็นยังไงสังพหานีคลุนละบะตุงกูดหานาบารมรกาตาหางุนันเนยันฮจีจันฮดัวบิฮวีมดวันนันโอเคมันตรอลิมฮะสายมินเนตเอาไปตั้งเอาปุ่งกันละปะละบี
1: เลหินะเรดิโอคายันมิริเอฟเอ็มออนไลน์มันปุ่งกุนปุ่งวังเดาเอตั้งปุ่งกุนนำละบีฮะ rtmclick.rtm.gov.my บิลีวายเอฟเอ็มบิดายุคายันRadio Kayan Nepji Itau.
0: Okay, mendaharin telok langan teh Uma bawa ngabaram selabui SLB di jauh kan hari ini telok bersika duten dan ngelidam nak doha kami dalam hudiak UBB kerana DJ kena senegak nusan ni laan kena sang putong lebih usan ha Uma ni jarunan ni kena hungi telang usan ni melah loka ni lahu kena segena di jauh sun sebenarnya dia mani kalang teh konti kau beres mani tamlim lebih do satuan ni ya saya kena mani tamlim dan saya kena lahu mani kelok lang lebo pejidin kami petua telam arah tam ya padang tugu tam petrunga dok jihna ji do langatak atak bahatlan mantelo awinon dok na mak demigo ban telo ngarahnya mantep tamnya di dok ji teman hang telo aleng bayat pelamana kelarah telo dalam dua do lang olalo dalam nentua putong na lagu lang anak kami pamo kinah dang pahani tamlim dehne kinah dang na do telo kajo do ne